0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมระบุหากไทยกัมพูชาบรรลุข้อตกลงและยอมรับได้เตรียมเดินหน้าเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่อไปอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ได้ฉีด
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาว่าโดยยืนยันในที่ประชุมว่าประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญโดยตนยังได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU 44ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้รับทราบด้วยตนเองแล้วและเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือแนวปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS แต่ในรายละเอียดจะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันว่าจะเริ่มให้มีการพูดคุยหารือและเจรจาในระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศโดยขอให้ยึดถือในเรื่องของความมีสันติภาพในชายแดนและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนการเจรจานอกเหนือจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุขอให้ยึดถือตาม Joint Statement หรือบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนการหยุดยิงหลังจากนั้นค่อยหาวิธีสร้างสันติภาพหากบรรลุข้อตกลงที่เป็นการยอมรับได้ของทั้งสองประเทศก็จะมีการสถาปนาหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นลำดับต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่าเราจะทำทุกอย่างให้มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีโดยที่ประเทศไทยยังรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนให้มากขึ้นและจะไม่มีการสูญเสียใดๆจากการดำเนินการในครั้งนี้มาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
3: ไม่ได้
4: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหรอ
3: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
4: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
2: AI ก็คือ AI
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับน้ำมันโลกผันผวนหุ้นนิวยอร์กร่วงนักลงทุนกังวลหลังการเจรจาสหรัฐอิหร่านยังไร้ข้อยุติขณะที่ฝรั่งเศสส่งกองเรือทุกเครื่องบินไปยังทะเลแดงเตรียมพร้อมภารกิจรักษาความมั่นคงช่องแคบฮอร์มุซหลังเรียกร้องสหรัฐและอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
2: ตลาดพลังงานและตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายผันผวนหลังนักลงทุนจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อส่งมอบเดือนมิถุนายนปิดลง27 เซนต์หรือร้อยละ 8.28 อยู่ที่ 94.81 เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง1.21 ดอลลาร์ปิดที่$100.06ต่อบาร์เรลแรงกดดันสำคัญมาจากรายงานว่าซาอุดิอาระเบียและคูเวตได้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้ฐานทัพและน่านฟ้าของกองทัพสหรัฐส่งผลให้สหรัฐอาจกลับมาปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้ยุทธศาสตร์โปรเจกต์ฟรีดอมได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนลบโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า313 จุดส่วนดัชนี S&P 500และ Nasdaq ปรับตัวลดลงเช่นกันท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งแม้มีรายงานว่าใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแต่ยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ทั้ง2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้นักวิเคราะห์มองว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดการเงินในระยะนี้นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Intel ที่ยังเผชิญแรงขายต่อเนื่องด้วยด้านฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปยังทะเลแดงเตรียมพร้อมภารกิจรักษาความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซหลังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขกองทัพฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปยังทะเลแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการภารกิจรักษาความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าเหตุผลที่ฝรั่งเศสต้องพยายามอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงดำเนินการอยู่กำลังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆและความเสี่ยงที่ความขัดแย้งดังกล่าวจะเยอะๆออกไปนั้นร้ายแรงกว่าที่ใครจะยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมามูดเปชเคียนแห่งอิหร่านปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเตือนประชาชนช่วงนี้พบมิจฉาชีพออนไลน์ใช้กลลวงหลากหลายวิธีเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและเงินของประชาชนโดยวิธีที่พบบ่อยเช่นแอบอ้างหน่วยงานราชการหรือธนาคารส่ง SMS หรืออีเมลปลอมเปิดเพจหรือแอปพลิเคชันปลอมทั้งเพจที่พักร้านทองใบขับขี่หรือแอปกู้เงินรวมถึงบอกผู้ปกครองให้ลูกเข้าวงการบันเทิงและหลอกผู้ประสบภัยให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขอย้ำเตือนว่าก่อนกดลิงก์หรือโอนเงินควรตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ ั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

30 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: same.
1: มันฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับปภ.ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังฝนถล่มระหว่างนี้ถึง11 พฤษภาคม 2569เสียงน้ำป่าและหลากดินถล่มพร้อมเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดห้องประชุมปฏิบัติการวอร์รูมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงวันที่8ถึง11พฤษภาคม2569โดยนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการเฝ้าระวังและการพยากรณ์อากาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาวะอากาศติดตามสถานการณ์น้ำท่าการบริหารจัดการน้ำรวมถึงประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าและหลากดินโคลนถล่มและอุทกภัยเฉียบพลันเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนและเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนายชัยรัตน์ยืนยันว่าปภ.จะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในระยะนี้ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,000 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 72,000 บาทขายออกบาทละ 72,200 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 75,54 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 73,000 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเนินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการดำเนินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: มั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: The

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ทักทายกันช่วงกลางวันด้วยนะครับมันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับเจภัสวัตอยู่กับคุณตรงนี้ครึ่งชั่วโมงมาพร้อมกับเพลงนะครับแล้วพร้อมกับข่าวสารต่างๆด้วยวันนี้เนี่ยเป็นข่าวสารที่หลายคนไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้เลยล่ะเพราะว่าจะมีการปรับภาษีสนามบินนะครับไปต่างประเทศขาออกนอกประเทศนะครับเพิ่มอีก390บาทจากเดิม730บาทนะครับเป็น 1,120 บาทกับ AOT เขาประกาศขึ้นราคาอัตราโดยสารผู้โดยสารขาออกนะครับก็จะครอบคลุม6สนามบินหลักนะครับสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็โดนนะครับแม่ฟ้าเหลืองแม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะครับซึ่งจะปรับขึ้นกันวันที่20มิถุนายนปีนี้แล้วนะฮะส่วนการโดยสารภายในประเทศก็คงเดิม130บาทอันนี้ก็ยังไงนะ มีคนถามว่าเอ๊ะยังไงนะทำไมอยู่ดีขึ้นนะก็มาประกาศกันให้ทราบ

0: าคุณฟังเพลงกันต่อด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจกลับมาเจอกันใหม่นะฮะตอน 18:00 นเนาะมีใครขาดหวานหรือเปล่าเติมน้ำตาลหน่อย Sugar จาก Maroon 5 I like you hurt me on this I've been up if you deserve me yeah pull up and hurt me แล้วก็มี Tyler ด้วยกับ Push to Start นะฮะ I would run through a fire just to be by your side เดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันด้วยกับ Bruno Mars กับ Risk It All you could take my คลิกฟังออนไลน์ได้นะครับผ่าน live.manforwardextra.com นะครับ
1: นาวีสะพานคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

ม่เกคูเซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเน้นการดูแลทหารใหม่ความเป็นอยู่ต้องดียุทธอาภรณ์พร้อมอาหารสะอาดถูกหลักโภชนาการขณะที่ทัพเรือภาคที่3เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเดินป่าเชิงนิเวศณสวนป่าบางขนุนป่าที่ราบผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: พลเรือโทอภิชาติโชชัยเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือในส่วนสายงานพลาธิการณศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางเสล่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนาวเอกที่วาอ่อนละออผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อภารกิจของหน่วยโดยเฉพาะการดูแลทหารใหม่ตลอดทั้งปีงบประมาณ2569ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือซึ่งจะต้องทำการฝึกทหารใหม่จำนวนทั้งสิ้น 12,000 นายจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยของคลังยุทธอาภรณ์เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายและคุณภาพเครื่องแต่งกายทหารตรวจการดำเนินงานภายในโรงประกอบอาหารโดยเน้นสุขลักษณะการประกอบเลี้ยงเพื่อให้ทหารใหม่รับประทานอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการทั้งนี้เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือยืนยันให้การสนับสนุนงานสายพลาธิการเพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลทหารใหม่ในฐานะน้องเล็กของกองทัพเรือให้ดีที่สุดมาต่อกันที่ทัพเรือภาคที่3เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเดินป่าเชิงนิเวศณสวนป่าบางขนุนป่าที่ราบผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติณป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยพื้นที่นี้เป็นป่าที่ราบผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จากการผสมผสานระหว่างป่าปลูกและป่าธรรมชาติโดยกิจกรรมเน้นการเข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในพื้นที่จริงโดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามและศึกษาความหลากหลายของแมลงจำพวกผีเสื้อที่มีมากกว่า25สายพันธุ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชนและสอดคล้องกับภารกิจของกองทัพเรือในการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้สวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตสามารถติดต่อได้ที่0936989516และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: สอบสวนกลางเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่กำลังระบาดในกลุ่มผู้สูงวัยวัยเกษียณและผู้รับบำเหน็จบำนาญคนร้ายอาศัยช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีหลอกให้เหยื่อเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกจากนั้นชี้นำให้กดเมนูต่างๆต่อเนื่องจนเผลอกดคำสั่งโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพียงไม่กี่ขั้นตอนเงินอาจสูญหายทันทีทั้งนี้จึงขอแนะนำอย่าเปลี่ยนภาษาหรือกดเมนูตามคำสั่งคนแปลกหน้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธนาคารทางโทรศัพท์หากสงสัยให้ตัดสายและติดต่อธนาคารหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532482248
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสทช.เตือน32จังหวัดทั่วทุกภาคทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนัก 8-10 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มกระทบสัญจรและภาคการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างวันที่8-10พฤษภาคม2569หลังความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนส่งผลได้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้สธนช.จึงแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังระยะสั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรโดยเฉพาะชุมชนเขตเมืองจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดภาคใต้ได้แก่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลทางนี้สธนช.ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยด้าน WHO ระวังไวรัสซันตาหลังพบผู้ติดเชื้อยืนยัน5รายเสียชีวิตแล้ว3ราย
6: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซันตาโดยระบุว่าขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว5รายและมีผู้ต้องสงสัยอีก3รายรวมผู้ป่วยทั้งหมด8รายขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายพร้อมเตือนว่าอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระยะต่อจากนี้นายทีโดสอัธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงต่อสื่อมวลชนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์วานนี้ว่าเชื้อที่พบในครั้งนี้เป็นไวรัสแอนเดสซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสฮันตาและพบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกา WHO ระบุว่าไวรัสแอนเดสมีระยะฟักตัวได้นานถึง6สัปดาห์ส่งผลให้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมในช่วงต่อจากนี้โดยขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถแพร่ได้จากสัตว์ฟันแทะสู่มนุษย์และอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอารีรัตน์มุสิริรายงาน
5: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดกำหนดโดยกรมพุทธศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:11 นที่ระดับ2.85 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:32 นที่ระดับ49 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:09 นที่ระดับ 2.91 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:16 นที่ระดับ 30 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:52 ที่ระดับ 2.81 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 20:15 ที่ระดับ 1.55 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ต่างครับ

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเลขาธิการกกต.มั่นใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาโปร่งใสพร้อมรับประชาชนใช้สิทธิ์จำนวนมากอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: าชี
1: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ทราบกำหนดล่วงหน้ากกต.ได้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานกกต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากโดยที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกกต.เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบป้องกันปลอมแปลงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทส่วนการติดตามการหาเสียงเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่พบความผิดทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแม้บางพื้นที่จะมีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูงโดยกกต.ยังคงติดตามการหาเสียงทั้งในพื้นที่และผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้เลขาธิการกกต.ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเบรุตครั้งแรกหลังหยุดยิงขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำศัตรูจะไม่มีวันได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลในวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงเกี่ยวกับการที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเป็นครั้งแรกแม้อยู่ในช่วงหยุดยิงตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยเป็นการชี้ชัดว่าศัตรูของอิสราเอลจะไม่มีวันได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็ตามทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวสามารถสังหารนายอาหมัดบาลูสผู้บัญชาการหน่วยรัฐวานซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของกลุ่มฮิสบอลเลาะนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลประกาศการสังหารหมู่นายมูฮัมหมัดอาลีบัสซีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของหน่วยนัสเซอร์ซึ่งเป็นกองกำลังคอมมานโดทางตอนใต้ของกลุ่มฮิสบอลเลาะและนายฮุเซนฮัสซันโรมานีเจ้าหน้าที่สังเกตการป้องกันทางอากาศของกลุ่มฮิสบอลเลาะอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในสงครามเลบานอนแล้วมากกว่า 2,700 รายส่วนอิสราเอลรายงานทหารเสียชีวิตอย่างน้อย17รายในเลบานอนและพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายในพื้นที่ทางเหนือของประเทศและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: Enflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Enflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Enflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

MHz มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: คทั่วไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ผมสวยครบจบที่แอนนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mann Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.mannforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าสีนโยบาย BKS ยกระดับขนส่งสาธารณะทางบกไทยให้มีความสะดวกปลอดภัยตรงต่อเวลาและราคาเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสนับสนุนการเดินทางของประชาชนการขนส่งสินค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายสำคัญให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS ดำเนินการ4ด้านหลักประกอบด้วยด้านแรกคือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกำกับดูแลค่าโดยสารให้ถูกต้องและเป็นธรรมรวมถึงเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นภัยพิบัติความผันผวนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากปัจจัยภายนอกด้านที่2คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระแสเงินสดภาคอุตสาหกรรมผ่านการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569การจัดทำแผนงบประมาณปี2570การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนและการสานต่อโครงการสำคัญต่างๆด้านที่3การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนระบบขนส่งสาธารณะลดมลพิษแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และลดการพึ่งพาน้ำมันและด้านที่4คือการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมในอนาคตรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวยกระดับสถานีขนส่งให้สะอาดทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวกพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้เปิดเผยว่า BKSยังได้ขอรับงบประมาณปี2570ในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีขนส่งหมอชิด2จำนวน351 ล้านบาทเพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานีขนส่งหมอชิด2ระยะที่1โดยการขยายอาคารผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารให้มากขึ้นการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในสถานีขนส่งเนื่องจากใช้งานมานานหลายปีงานการออกแบบสร้างอาคารมินิบัสการออกแบบทางเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิด2และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางผู้โดยสารทางเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางรางและปรับปรุงสถานีรถรังสิตเป็นต้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:30 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:53 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:53 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:02 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:10 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:53 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: มัน forward extra smart money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Man Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug In Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้ากว่า900จุดทั่วประเทศลดค่าครองชีพสูงสุด58%ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนกว่า4ล้านคนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดภาคเอกชนห้างค้าส่งค้าปลีกและแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งนี้เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมีการนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดพร้อมสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปควบคู่กันสำหรับรูปแบบโครงการประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเฉพาะในวันนี้จะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาสูงสุดร้อยละ25ถึงร้อยละ58ครอบคลุมสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า946จุดทั่วประเทศตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวพร้อมใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเชื่อมโยงจำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่นกว่า 1,000 แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้สะดวกขึ้นรวมถึงการขยายช่องทางผ่านห้างค้าปลีกและแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอาทิแมคโครโลตัสบิ๊กซี 7-Eleven Shopee Lazada TikTok และ Grab ซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าร้านทั้งนี้รองโฆษกรัฐบาลระบุว่าโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่ยังช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมยืนยันจะเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนกลางวันอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตครับ และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Move forward extra. Music non-stop.

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ MUN2010หรือโทร

0: นับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงมหาดไทยผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,800 แห่งทั่วประเทศยกระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ดาชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 7,812 แห่งทั่วประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยเผชิญเหตุแรกที่มีความพร้อมสามารถแจ้งเตือนช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและตรงกับสถานการณ์จริงสำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ7ด้านอาทิการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริหารจัดการสาธารณภัยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติให้คล่องตัวการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลระดับประเทศตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานด้านสาธารณภัยร่วมกันทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางบูรณาการขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรการและสนับสนุนเครื่องมือด้านสาธารณภัยส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอปท.ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญในการลดความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มความพร้อมในการรับมือและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์มักสร้างโปรไฟล์ปลอมอ้างเป็นครูจากสถาบันดังหรือมีประสบการณ์สูงเสนอขายคอร์สเรียนราคาถูกเกินจริงและเร่งรัดให้โอนเงินมัดจำอ้างว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดจึงแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินตรวจสอบรีวิวจากผู้เรียนจริงหลายแหล่งสังเกตเพจที่มียอดไลค์มากแต่คอมเมนต์น้อยและหลีกเลี่ยงการโอนเงินก่อนหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับกับช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะฮะกับวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะครับสวัสดีกันด้วยได้เวลาของเจภัสวัตแล้วนะครับผ่านไปกับ5เพลงจุกๆเลยคือฟังกันแน่นๆนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเจดูแลเพลงให้นะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งอยากฟังเพลงไหนช่วยกันเลือกนะครับให้การเดินทางกลับบ้านของคุณวันนี้เต็มที่เต็มอิ่มที่สุดละกันเผื่อว่ามีตรงไหนฝนตกรถติดใดๆอาจจะเซ็งๆนะครับหวังว่ามันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าจะช่วยได้นะอยากฟังเพลงไหนพิมพ์เลยนะครับ88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ line @manforward นะครับส่วนตอนนี้ไปกันที่เพลงนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบคิดถึงอยากฟังงานจาก Popsy ครับนี่คือ 24/7 ที่ Manforward Extra ครับ

0: ซูเปอร์เนเชอรัลนะครับงานจากอาริอาน่าแกรนเดนะครับอ้าวแล้วล่าสุดใครที่เป็นแฟนของอาริอาน่านะครับรอฟังอัลบั้มใหม่ของเธอได้เลยจะปล่อยกัน31กรกฎาคมนี้นะครับเป็นชุดที่8แล้วใช้ชื่ออัลบั้มว่า Petal นะครับแล้วก็เปิดเผยมาล่าสุดก็คือเหมือนว่าเพลงในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยจะดุดันแล้วก็แข็งแรงเติบโตมากขึ้นแฟนๆรอแบบใจจดใจจ่อเลยเนาะและส่วนใครที่รอใจจดใจจ่อกับของรางวัลที่มาแจกกันวันนี้นะฮะลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าคุณเดินออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผู้คนแล้วมีคนทักคุณคนรู้จักอะไรเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้ไปทำอะไรมานะครับทำไมหน้าใสขึ้นจังเลยมันจะรู้สึกดีมากเลยนะครับดร.น้ำหวานเขาจัดให้ครับกับโปรแกรม Korea Bright ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้เลยนะฮะมูลค่า 2,500 บาทครับแจก30วันนี้กติกาง่ายๆนะครับทุกครั้งคือคุณต้องลงทะเบียนก่อนในครั้งแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเป็นเพื่อนกันทาง LINE @manforward ก่อนลงทะเบียนครั้งเดียวแล้วก็ร่วมสนุกกันนะฮะพิมพ์88ตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานครับส่งมาที่ LINE @manforward นะครับย้ำนะฮะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward แล้วก็รอเป็นผู้โชคดีได้รับโปรแกรม Korea Bright มูลค่า 2,500 บาทจากด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกได้เลย
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ 2. อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ 3. เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น 4. เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งด้วยนะครับใครอยากฟังเพลงต่อตามเจมาได้เลยคลิก live.man/extra.com นะฮะเดี๋ยวมันหนาวกันนะเอสเปรสโซ่นะครับซาบีน่าคาเปนเจอร์ครับท็อกซิกทีดีเอ็นนะครับงานจากโรเซ่แล้วก็ซัมเบอร์ด้วยกับโฮมเรเกอร์นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไรฟ์เอ็ม88นะครับกับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กจนถึง2ทุ่มครึ่งเลย
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 8

0: ธนากุล Development Group
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
1: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
2: โอ้ my god
1: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by NT

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: นับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
2: We play all the hits. Month Forward Extra.

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

James Arthur กับ Empty Space นะครับจะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยมีคอนเสิร์ตที่ต่อเนื่องกันมาอย่างมากมายนะครับอย่าง Tomorrowland ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฟสติวัลคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับที่จะมาจัดกันนะฮะสำหรับที่ประเทศไทยและล่าสุดก็เพิ่งมีการประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะอย่างการมาของ The Weeknd นะครับแว่วมาว่ามาแน่ๆแต่จะมาลงที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตตรงไหนให้ได้แฟนเพลงได้จุใจกันนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับรวมถึงเหมือนมีเจสันมาราสนะครับที่คอนเฟิร์มแล้วด้วยนะฮะโอ้โหคอนเสิร์ตเยอะมากแฟนๆนี่ต้องประหยัดงบอย่างดีเลยนะครับเกลี่ยงบให้ถูกต้องเลยนะครับค่าใช้จ่ายใดๆนะเอาล่ะฟังเพลงกันต่อนะครับคุณอยู่กับเจพัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับ

0: ยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงที่อยู่กับเจพัสวัตวันนี้นะครับกับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาเดี๋ยวมาเปิดให้ด้วยงานจากเทนแมคเครนะครับกับสปอร์ตค่าเคมินปาล่าแล้วก็เจนนี่นะครับกับดรากูล่าเรนมีอินนะครับงานจากแซมเฟนเดอร์เฟเจอริงกับโอลิเวียดีนด้วยฟังเต็มๆได้ชั่วโมงหน้านะครับกับ Manford Extra คลิกฟัง live.manfordextra.com นะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น./0 น./0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันธนีผาสุกรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระอาทิประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายใต้สำนักงานสถาบันฉบับที่6การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12 พฤษภาคม 2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th หรือสอบถามข้อมูลโทร02280-0551
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่11ถึง14พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่8ถึง11พฤษภาคม2569มีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12ถึง14พฤษภาคม2569ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล อีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หันไปกับ Say Something จาก Justin Timberlake นะครับ featuring กับ Chris Stapleton ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะช่วงนี้มาเตือนภัยของมิจฉาชีพเพิ่มเติมกันดีกว่าเขาบอกว่าทาง Facebook ตอนนี้นี่ระบาดเลยนะครับเป็นการส่งข้อความแบบแปลกๆเป็นไฟล์ PDF หลอกๆให้กดนะครับคือมันจะดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นข้อความจาก Meta อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เป็นไฟล์ PDF ขอตรวจสอบอะไรเงี้ยส่งมาไปกดปุ๊บเนี่ยมันมีสิทธิ์จะแบบว่าเข้ามาแฮกเข้ามาล้วงลับข้อมูลของเราไปได้นะฮะอันนี้เขาออกมาเตือนกันล่าสุดเลยเห็นด้วยไหมครับว่ามิจฉาชีพนี่เขาขยันจริงเลยเนาะอยากให้เอาความขยันเขาไปทำงานอย่างอื่นจังเลยนะครับฟังเพลงกันต่อนะครับกับMan Forward Extraคุณอยู่กับเจภัสวัตในช่วงท้ายๆแล้วนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงกลางวันนะครับจริงเราเจอกันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับ 18:00 น.จนถึง 20:30 น.ที่มัน Forward Extra FM 88ฟังเพลงกันต่อยาวๆเลยนะครับศิลปินดีๆเพลงดีๆรออยู่ที่นี่เพียบเลยครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Trend Forward Extra Smart Money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ Man Forward Extra Smart Money
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We

music.

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ยานต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชี้ตลาดไตรมาส2ปี69ชะลอตัวเล็กน้อยคาดต้นทุนพุ่งเตรียมปรับราคาขึ้นร้อยละ3ถึงร้อยละ5อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายอนันต์กรอมรวาทีนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดเผยว่าแนวโน้มภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในไตรมาส2ปี69อยู่ในภาวะชะลอตัวเล็กน้อยถึงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยคาดว่ายอดขายจะใกล้เคียงหรือลดลงประมาณร้อยละ0ถึงร้อยละ5ปัจจัยสำคัญมาจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างอย่างไรก็ตามตลาดบ้านระดับราคาตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไปยังคงมีกำลังซื้อแข็งแกร่งและได้รับผลกระทบน้อยกว่านอกจากนี้นายอนันต์กรระบุว่าต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นแล้วประมาณร้อยละ15ถึงร้อยละ20จากปัจจัยราคาพลังงานและสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศซึ่งกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้างหลักทั้งเหล็กปิโตรเคมีปูนซีเมนต์และกระเบื้องรวมถึงราคาน้ำมันที่ผันผวนส่งผลให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีแนวโน้มปรับราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ3ถึงร้อยละ5โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการปรับตัวราคาอย่างชัดเจนในช่วงกลางไตรมาส2หรือเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมแนะผู้บริโภคให้เร่งตัดสินใจทำสัญญาเพื่อล็อกราคาเดิมก่อนที่ต้นทุนใหม่จะมีผลบังคับใช้ขณะเดียวกันสมาคมเตรียมเสนอภาครัฐพิจารณามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองพร้อมเสนอเพิ่มสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเดิมสูงสุด 100,000 บาทเป็น 500,000 บาทระยะเวลา 2-3 ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยังเดินหน้าจัดกิจกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมขยายการทำงานในระดับภูมิภาคโดยพบว่าตลาดต่างจังหวัดมีสัดส่วนสูงถึง177ของมูลค่าตลาดรวมและเตรียมจัดกิจกรรมในหัวเมืองใหญ่เช่นขอนแก่นและหาดใหญ่ต่อไปมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: มา

0: We'll be right back with more hits.
1: คือบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำปั้นมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: ยานต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงตุลาประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุฒิกรณ์คอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีหารือกสทช.หาแนวทางกลไกดูบอลโลก2026พร้อมระบุรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์เองไม่ได้แต่จะประสานภาคเอกชนถึงความเป็นไปได้ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ดาชี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆของกสทช.นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเรื่องซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะแข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งต้องหาวิธีการเพราะรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเองไม่ได้แต่อาจมาในรูปแบบของการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยรัฐบาลอำนวยความสะดวกประสานงานแสวงหาสนับสนุนความร่วมมือแต่อย่างไรก็ตามก็เห็นใจภาคเอกชนในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้แต่รัฐบาลจะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนด้านกรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตรเปิดอบรมทักษะพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมโดรนสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเกษตรในชุมชน
2: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโดรนเพื่อการเกษตรถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาช่วยภาคการเกษตรไทยทางด้านการสำรวจพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนเพาะปลูกรวมถึงการพ่นปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชช่วยลดภาระแรงงานลดเวลาในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในการจัดการแปลงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโดรนเพื่อการเกษตรขึ้นณแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่กฎหมายและการขออนุญาตใช้งานโดรนเทคนิคการดูแลรักษาอุปกรณ์ไปจนถึงการควบคุมโดรนอย่างถูกต้องปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับการอบรมครั้งนี้เปิดรับเกษตรกรจำนวน120รายในช่วงวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำเกษตรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตรไทยในอนาคตต่อไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-579-0151-7พรพรหมนิรพงษ์รายงาน
1: ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่มาโกรูบิโอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จับตาฟื้นสัมพันธ์สหรัฐวาติกันหลังประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์หนักพระองค์เหตุสงครามสหรัฐอิหร่านนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางถึงนครวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ท่ามกลางการจับตาว่าอาจเป็นความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับสำนักวาติกันรายงานระบุว่าการหารือเป็นแบบปิดมีกำหนดใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่นายรูบิโอจะเข้าพบพระคาร์ดินัลปิเอโตปาโลนินเลขาธิการแห่งรัฐวาติกันเพื่อหารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์โลกการพบกันครั้งนี้นับเป็นการหารือที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์ในรอบเกือบ1ปีและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ยกอินเตอร์เทรสสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรสหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053 248 248 กด 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintree City Resort นะคะ
2: Month Forward Extra We play all the hits
3: There's been some change

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์กิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์กิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์กิเทค

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

0: www.lotto.com
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
0: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอ
0: เฮียบรรจง
1: คิด
0: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
0: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
2: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์ Chromebook

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com No filler, just killer hits. Woo! Mum Ford Extra, music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
2: น้ำมันก็ขึ้นราคา
3: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
1: ต้องคิดแล้ว
3: คิดอีก
4: งั้นมานี่เลย
5: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
4: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
5: แต่ราคาดีเกินคาด
4: ร้อนนี
5: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
4: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
5: มีระบบล้างตัวเอง
4: สั่งงานผ่าน Wi-Fi แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
1: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
6: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
1: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
6: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
1: เครื่องเก่าแลกใหม่ที่สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่20,000กว่า
5: ตอบโจทย์ขนาดนี
4: ้ต้องที่นิย

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

music. I would

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ศาลาลากด้วยสายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

music.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
3: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขา

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: มาที่ Facebook
1: ตระปามการเ
2: ดเดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
3: น้ำมันก็ขึ้นราคา
4: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
5: ต้องคิดแล้ว
6: คิดอีก
7: งั้นมานี่เลย
8: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
7: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
8: แต่ราคาดีเกินคาด
7: ร้อนนี
8: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
7: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
8: มีระบบล้างตัวเอง
7: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
8: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
9: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
10: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
11: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
12: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
13: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
7: ซื้อคู่ยิ่งคุ้มคิวแล็บทีวี120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่20,000กว่า
8: ตอบโจทย์ขนาดนี
7: ้ต้องที่
8: นิย

0: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้
2: ยไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com